ในรายการพิเศษองค์การสหประชาชาติสดใสปี 1996 ខែសីហាឆ្នាំ 2026 បានបញ្ចេញប្រកាសទៀតខ្ញុំមិនខំខំដល់កន្លែង